0: ันขนม
1: เปรย
2: ์โอ้ยเปรย
1: ์เอ้ยเปรย์
2: เดินเปรย์ลูซิโ
1: อโอ
2: ้ยช่วยแม่ตุ
1: ๊บินเซนปลีกโกกับปันดงสิมาซาบี
2: อะไรมัน
1: ปัตตากันนั่นกิสตอรี่อะงั้นเอาไว้ทุกมาดูที่เป็นกาสปาริโ
2: ออุ้งซ่า
1: ขณะขณะบับบ้าสิมาซาบะมาดูกันยังวะอีปะบารังกันก่อนนะ
2: เปรย์ขณะเปรย
1: ์ตระหนักนะ
2: โน่ดิอะกูจู่ๆสาวที่เรียนกับกิสตอรี่เปรย
1: ์โอ้ล่ะกูก็ไปติงอะไรกูไปกวาดสกุสปอร์ตันอามังสิริงันงี้นะกูกูปัตตากมาดูกูปัตตาก
2: เปรย์
1: นั่งกูตานะกูกินซ่าอีกคน
2: สิเรียนกับเปรย์กูซาบะเปรย
1: ์ yes ดิลีน่ามังค่ะกูสิริงันUna kay pre dili na ko kapatang manok pre.
2: Pre ako lay mga yung dispensa si mo pre.
1: Be, pero
2: ako
1: pre.
2: Lang, ako lang sulit ane, mo sa pre.
1: Ane pre ane
2: pre. Pre.
1: Ano yung lang ko yung pre? Kaya kung last na lang na pre. Ipa barangay yun ang mga pre.
2: Pre.
1: Kaya mag ay sumugod ako kapitan.
2: Pre mga yung ako dispensa ni mo pre.
1: Grabe.
2: Pasilawan ako sa pre.
1: Grabe babas yung sa pre.
2: Sige pre.
1: Ano yung lang ko pre?
2: Sige pre, salamat kay pre sa imong info pre.
1: Klaro na pre.

0: ไม่มีอันให้เด็กหลักที
1: ่ฮะ
0: ไม่มีอันให้ป่ะ
1: ว่ามัน
0: อายุปั๊มบักดูในมีอันนี่อายุปั๊มได้หมด
1: ว่าลักกี้มันปั๊มก็ไม่ก็
0: ยังตัวนี้อันนักที่นั่งลาลีดิลิปมีอันให้เสียมีอันให้เสีย
1: โอ้มีอันให้เสียนักตุ๊กซ่าเกี่ยวกับงับสลบุสิมามาPero kada yung tama ka ayaw!
0: O doon ay mian, he? Ina ana!
1: Ha? John! John, saan ba? Ang sakit!
0: May relasyon mo sa anak ni Nang Lali?
1: Ha? Ha?